ลองซัมบลาเอียโอลเทรดวินส์ออริโนสตรองนักเอ็มซีวอมพูลกลองวัตาโมคลาวด์นาซาราอันดับลองสกายออริมูฟเอาท์โลวานัวตูคายนเวตายาออฟิสตองเมดิโอเฮมิคอลเอ็มซีเอลนิโนเอลนิโนเฮมิอัฟเฟกต์เอ็มพิควันไลฟ์ลองยูมิโลวานัวตูสเปซิลีลองเวทซีซันลองยูมิเฮมิมินิมเซ่บายกัดสมอลเรนโนโมอิซาเกฟอลทาวน์บายเพลสอิซาเกทรายทูมัสโมซัมไทม์ยูมิโนกัดอินาฟคาคาAll impact or no good side long El Nino long Vanuatu is a stop long 1 year or you go more after or something is a go back long normal back again. Be some other time El Nino is a stop long time between 1 year long Vanuatu. Long some narvala year, obviously long El Nino is a happen. Obviously long meteo hemicolem or tamia la Nina.Long time long one la nina, all trade winds, only come strong more cloud nasaraya, hemi move long southwest direction towards Vanuatu. Make him say, hemi sabi karam more rain, we ipitim no more, ikam long all islands long Vanuatu.